0: สนึงไงกู
1: ครับ
0: เหมือนกันดังไอ้มึงเจ้าตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลาตุ้งปลา